ที่เกลียดผู้ชมประมาณนี้ตาเสียมนัวกี่ใจโจแดงน้ำมากระบัวเจ็บขาเย็บยาตู้เจอที่แต่นูเรื่องตาเสียที่แต่มันจะเนี่ยปนัวแร่ปนัวของตาเสียมือจีผู้แบกขาแดงพิเศษมันจะตู้เจอผู้เจอผู้แบกขาจะขาแดงพิเศษกันที่แต่ธรรมดาที่ป่าหรือว่าแล้วการที่จะรู้ยาที่ไงผู้แบกเสียน้ำมันเนี่ยตู้เจอขาจะก็ยังพิเศษมือเงี้ยก็แล้วผู้ที่ดีงานก็จะเร็วเจออย่างกับแม่พมศิริแรมป่ามนัวก็จะตู้เจออุจโจใครก็ดูงานจะได้มุ่งมาลัสบาลุงอะไรกี่ไตลาลุกกี่ไตได้ทิ้งงานเราพนุชแชร์ได้ดิแชร์ได้ยังยิ่งอุจโจยังกับแม่พมศิริแรมป่ามนัวกี่